ดาบุเพียตงิลาลเกียตกนาไรยตมัตตาปานวันเดียวย้อนตังปตังบงังลำบอรวันอาวปดอปวนตบลวนนลวนตสงควรมามวนบาบีปนองคุรันปดอบตังตกยะกันตังยบกัสนปังเดียลมาริยมปุจวะยบกานิวลวะอักิอุงกวะไอเอดูดวะดารายวะบุลันกอลมันยาอะไรตะลูดัดเดียงเนะปัมเพียงปีเรียงงานันจุกวบมาจำนาใดก็ติมปังตลูดกะกอกคิตามปะรอกตุนตวนปลอปิสันตะลูดดมังเอากะบังบลิวงตะจำ

0: ตปีที่ไตงิโกปมะไคลอบิสมาติสุงไอติปัญญาจะไหลเด็กกะทิติอุลูดูลูสลบนางาญาดูดีญาสงาวะเงินนาะนาใดจะไหลมาติตุวนากาจะคุนาจักมาใจอภิจิตากระตาพระกะวะกะลันทังอติกะวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลีกะดุอิสนิมิตกะนะมลีรุติบกาลกะวะนุกาลลาลกีกะนะกะมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีลบิยปะกายดุดีอริ
1: Kami memberi kita nintiang hari bermacam lagu.